วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวชมงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวครั้งที่25ซึ่งทางรายการนำเสนอต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีปีนี้มีการออกบูธของร้านค้าและหน่วยงานต่างๆที่หลากหลายรวมถึงมีดาราศิลปินไทยมาแสดงบนเวทีพบปะกับแฟนๆชาวญี่ปุ่นทั้งในงานและคอนเสิร์ตที่จัดแยกต่างหากเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศของงานกันครับตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณที่เป็นทางเข้างานไทยเฟสติวัลโตเกียว2025ปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่25แล้วนะครับก็จะมีตัวคาแรคเตอร์ที่อยู่ตรงขวามือที่ออกแบบมาสำหรับปีนี้นะครับก็เห็นมีใส่หมวกผ้าขาวม้าด้วยนะครับก็บรรยากาศงานไทยเฟสติวัลส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับความสนใจจากคนญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในครับว่างานในปีนี้จะมีความแตกต่างจากปีที่แล้วอย่างไรบ้างครับถึงแม้จะมีฝนตกในช่วงเช้าตอนเปิดงานนะครับแต่ก็มีคนญี่ปุ่นมาเดินกันค่อนข้างคึกคักมาเข้าแถวซื้อมะม่วงที่เป็นผลไม้ยอดนิยมทุกครั้งที่มีการจัดงานคนที่มางานก็มีทั้งคนที่เคยไปเมืองไทยมาแล้วชอบเมืองไทยชอบอาหารไทยบางคนก็ยังไม่เคยไปแต่สนใจเมืองไทย

0: อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองไทยมากขึ้นอย่างน้องผู้หญิงคนญี่ปุ่น2คนที่ผมได้พูดคุยก็กำลังจะไปเรียนที่เมืองไทย6เดือน
1: はい、初めました
2: どうですか？
1: なんかすごい思ったより盛り上がっててワイワイ賑やかで楽しいです。
0: น้องทั้ง2คนบอกว่ามางานนี้เป็นครั้งแรกบรรยากาศคึกคักกว่าที่คิดสนุกมากมาครั้งนี้เพราะครูสอนภาษาไทยแนะนำให้มาและกำลังจะไปเรียนที่ไทยเลยอยากมาเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองไทยจะไปเรียนที่กรุงเทพ6เดือนวันนี้ได้มากินอาหารไทยอย่างแกงเขียวหวานที่มีเครื่องเทศต่างจากของญี่ปุ่นค่อนข้างเผ็ดนอกจากนั้นก็ได้กินมะม่วงแล้วก็ได้กินขนมบ้าบิ่นหวานอร่อยทั้งคู่บอกว่ากำลังเตรียมตัวไปเมืองไทยและตื่นเต้นผมได้ถามถึงภาษาไทยที่ทั้งสองชอบก็ได้คำตอบว่าม
1: ะม่วงมะม่วงมะม่วง
3: ตรงนี้ก็เป็นบริเวณขายอาหารไทยนะครับก็เหมือนกับทุกๆปีครับก็จะมีคนมาเข้าแถวก็ปีนี้ก็ยังคงคึกคักนะครับถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับว่าในช่วงก่อนๆช่วงนี้เนี่ยญี่ปุ่นค่าของชีพค่อนข้างสูงขึ้นนะครับวัตถุดิบคนญี่ปุ่นก็บ่นบอกราคาของแพงขึ้นแต่เท่าที่สังเกตดูไม่ว่าจะเป็นราคาอาหารที่ขายตรงนี้นะครับก็ใกล้เคียงกับของเมื่อปีที่แล้วดูแล้วมันก็ไม่ได้แพงขึ้นไปจนกระทั่งแบบว่ารู้สึกว่าแพงผิดปกติหรืออะไรประมาณแบบนี้นะครับก็มีอาหารก็คล้ายๆกับของที่มาทุกปีนะครับมีกะเพรามีผัดไทยนะครับมีหมูปิ้งนะครับแต่บางทีก็จะมีอาหารที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นตาคนญี่ปุ่นถั่วแปบนะมีถั่วแปบสดด้วยก็เริ่มที่จะมีอาหารที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับก็ถือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับอาหารไทยในหลากหลายรูปแบบเนี่ยมากขึ้นรู้จักอาหารไทยมากขึ้นกว่าเดิมครับ
0: นอกจากอาหารที่ทำเสร็จแล้วนะครับในงานยังมีบูธขายวัตถุดิบในการทำอาหารไทยและหนึ่งในบูธที่คนญี่ปุ่นให้ความสนใจก็คือบูธขายข้าวสารเนื่องจากขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนข้าวทำให้ข้าวมีราคาสูงขึ้นมากแต่คนญี่ปุ่นจะหันมาบริโภคข้าวไทยมากขึ้นหรือไม่เนื่องจากลักษณะของข้าวไทยแตกต่างจากญี่ปุ่นโดยข้าวไทยมีเม็ดเรียวยาวร่วนและมีกลิ่นในเรื่องนี้ผมได้พูดคุยกับคุณธัญวรรณพัดผลประธานกรรมการบริษัทของบริษัทวรรณภพครับ
3: สำหรับข้าวสำหรับปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยแตกต่างกันไหมครับยอดการขายว่าความนิยมข้าวไทย
4: ต้องบอกว่าความนิยมข้าวไทยแตกต่างขึ้นเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าด้วยมีชาวญี่ปุ่นเนี่ยที่ไปที่ประเทศไทยมาเยอะแล้วแล้วก็ได้ไปลิ้มลองอาหารไทยรสชาติของอาหารไทยข้าวไทยก็เลยเป็นที่รู้จักไปด้วยแต่อีกส่วนนึงก็มีเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ของข้าวที่ขาดแคลนในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเขาก็เปิดใจว่าเอ้ยลองกินข้าวของประเทศอื่นดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเพราะข้าวญี่ปุ่นเขาขาดแคลนอยู่แบบไม่มีในเชลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันที่ชาวญี่ปุ่นมาทานแล้วก็แบบเอ้ยข้าวไทยอร่อยเหมือนกันมีรสชาติที่หวานและนุ่มเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้ยอดขายเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ
3: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีปรากฏการณ์คือมีเหตุการณ์ที่ข้าวขาดแคลนในญี่ปุ่นแล้วเขาเคยนำข้าวไทยเข้ามาแล้วนะครับคนญี่ปุ่นก็จะบอกว่ากลิ่นหรือว่าตัวเนื้อสัมผัสของข้าวมันไม่เหมือนกับข้าวญี่ปุ่นก็เลยแบบยังไม่ค่อยที่จะแบบว่าชอบข้าวไทยเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เป็นแฟน
4: ต้องบอกว่าเข้าใจคนญี่ปุ่นที่มีความรู้สึกนั้นเลยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเคยเอาข้าวเข้ามาตอนนั้นน่าจะเป็นการช่วยเกี่ยวกับเรื่องของบริจาคด้วยแต่ข้าวที่เอาเข้ามาเนี่ยมันเป็นข้าวขาวนะคะที่มีความแข็งมากๆนะคะคือต้องบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเซนซิทีฟกับเรื่องของรสชาติเขาชอบข้าวที่มีความหวานแล้วก็ชอบข้าวที่มีความนุ่มแต่ตอนนั้นข้าวที่เอาเข้ามาเป็นข้าวที่แข็งแล้วก็ไม่หวานเลยมันเหมือนแบบเป็นสิ่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นภาพจำแต่เดิมเนี่ยเลยแบบเอ้ยข้าวมันไม่อร่อยแต่คราวนี้เนี่ยพอเรามาได้เขาเรียกว่าทำการดูสำรวจความพึงพอใจผู้บริโภคก่อนตั้งแต่ก่อนที่เราจะนำเข้าล็อตที่1เข้ามานะคะเราก็เลยรู้ว่าโอ้โหคนญี่ปุ่นเขามีลิ้นที่ละเอียดอ่อนมากเขารู้ด้วยว่าตัวไหนหวานน้อยหวานมากนุ่มน้อยนุ่มมากนะคะเราก็เลยมีการคัดเลือกเกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์พื้นที่เพาะปลูกอะไรเงี้ยที่ถูกใจคนญี่ปุ่นนะคะปัจจุบันนี้ก็เลยมาเป็นตัวข้าวหอมมะลิตัวนี้เนี่ยที่คนญี่ปุ่นทานแล้วก็บอกว่าชอบค่ะ
3: งั้นมองตลาดข้าวไทยในญี่ปุ่นเนี่ยนะคนที่อย่างไรบ้างครับ
4: ยังมีการเติบโตขึ้นมากนะคะต้องบอกว่าจะสังเกตเลยว่าเราไปหลายๆซูเปอร์มาร์เก็ตเกือบทุกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีขายแกงไทย จะมีแกงเขียวหวานแกงแดงแกงเหลืองมี3สีนี้แต่ไม่มีข้าวไทยวางขายนะคะอันนึงก็คือแบบพอผู้บริโภคซื้อแกงไปแต่ทานกับข้าวญี่ปุ่นเขาจะบอกว่ามันไม่ค่อยอร่อยเหมือนข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเราเอามาทําข้าวมันไก่ทําไม่ได้นะคะคือข้าวไทยกับข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ได้เอามาเพื่อทดแทนกันแต่เรามันเหมาะกับอาหารของประเทศนั้นๆถ้าเราจะกินกับแกงเราก็ควรจะต้องซื้อข้าวไทยไปกินกับแกงกับการถ้าจะกินซูชิก็ต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นเอาข้าวหอมมะลิมาทำก็ไม่ได้ไม่อร่อยเลยกินไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มันมีความไม่ได้แทนกันแต่ว่าแค่เหมาะกับอาหารของประเทศอะไรค่ะ
5: ขอบคุณคร
4: ับ ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ทีมหลักของเทศกาลไทยในปีนี้ก็คือ Creative Thailand ซึ่งมีบูธของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของไทยแต่ที่ดูเหมือนคนญี่ปุ่นจะให้ความสนใจมากก็คือบูธของสถานทูตไทยที่จัดแคปซูลทอยหรือเครื่องหมุนไข่ที่จะมีของที่ระลึกแบบไทยๆเช่นพวงกุญแจอาหารไทยนวมมวยไทยตุ๊กตาช้างตุ๊กตาสวมชฎาและอื่น
6: ๆอันนี้ก็ปีที่แล้วไม่มีนะครับที่เป็นแคปซูลทอยอันนี้ก็น่าจะเป็นของสถานทูตไทยที่เอามานะครับก็เพียงแค่ตอบแบบสอบถามก็จะให้เหรียญแล้วก็มาหยอดนะฮะซึ่งของที่ได้ออกมานี่ก็จะเป็นของที่เป็นอะไรไทยๆได้รับความสนใจค่อนข้างมากทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นบูธที่มีการโปรโมทเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยที่จะนำมาฉายซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็คือในเดือนมิถุนายนก็จะมีเรื่องหนังเรื่องหลานมานะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ในจีนด้วยนะครับก็จะเริ่มเข้ามาฉายในญี่ปุ่นด้วยตอนนี้ก็มีการโปรโมทนะครับก็ถือว่าเป็น Creative Thailand อย่างหนึ่งนะครับโอเคเอาละครับตอนนี้ก็มีน้องใหม่ที่มาเปิดบูธปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็คือไทย PBS ซึ่งเป็นทีวีสาธารณะของเมืองไทยนะครับอันนี้เลยอันนี้ล่าสุด
7: ใช่เชิญเลย
8: อ
7: ัน
8: นี้หนังสือน้ำพริก
7: น้ำพริ
8: กค่ะอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่เรารวบรวมมาจากการทำรายการเรียลิตี้ยกพลคนน้ำพริกซึ่งยกพลคนน้ำพริกก็อาจจะเป็นเรียลิตี้ที่เราพ่อครัวแม่ครัวที่เป็นโลคอลภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอันนี้ก็คือเราตะเวนไปทั่วประเทศแล้วก็เป็นเรียลิตี้ให้พ่อครัวแม่ครัวโลคอลเนี่ยเขามาแข่งกันคิดสูตรน้ำพริกขึ้นมาใหม่จากพวกวัตถุดิบจากพื้นบ้านและตัวนี้ก็คือเป็นองค์ความรู้ที่รวบรวมมา
7: เป็นหนังสือ
8: ใช่ซึ่งก็คือจะมีอาจารย์ต้นที่เป็นฟู้ดแอคทิวิสต์เนี่ยมาร่วมเขียนด้วย
6: ตรงนี้ก็เป็นบูธการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่มาเปิดวันนี้ก็จะเป็นธีมคล้ายๆกับงานวัดแล้วก็มีสถานที่ที่มาแนะนำอย่างเช่นเชียงคานอันนี้คนญี่ปุ่นอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวใหม่สำหรับคนญี่ปุ่นในประเทศไทยก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปได้นะครับเชียงคานแล้วก็มีตุ๊กๆอันนี้ครับก็มีคนญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจอยู่พอสมควรนะครับก็มียาไปตรงนู้นเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นกันดีกว่าตรงนู้นเขามีให้เล่นเกมกันด้วยครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่จะให้ผู้ที่มาชมงานเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมสนุกกันได้นะครับก็มีเกมเดี๋ยวเข้าไปดูครับว่ามีเกมอะไรบ้างเกมปลาป๋องนะครับแล้วถ้าเกิดว่าได้ตามเป้าก็จะได้ของรางวัลที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็อันนี้โอ้มีเซียมซีเสียงเที่ยวด้วยเดี๋ยวผมจะลองเสียงดูนะครับว่าเซียมซีที่ผมจะไปเที่ยวคือที่ไหนเบอร์3ตลาดร่มหุบไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะสมุทรสงครามอันนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่คนต่างชาติให้ความสนใจกันมากหลายคนก็คนไทยก็คงเห็นแล้วนะว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำรายการออกทีวีค่อนข้างบ่อยเลยนะครับตลาดร่มหุบนะครับก็ถือเป็น Amazing Thailand อย่างหนึ่งโอเคไปตลาดร่มหุบกัน
0: ในช่วงหยุดยาวหรือว่า Golden Week ของญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยก็เป็นจุดหมายต้นๆของคนญี่ปุ่นผมได้แวะบูธของการบินไทยซึ่งได้โปรโมทการบริการที่มีการปรับปรุงใหม่ไม่ว่าจะเป็นการนำเมนูสตรีทฟู้ดอย่างผัดไทยทิพสมัยเสิร์ฟขึ้นเครื่องเพื่อให้คนต่างชาติได้ลิ้มลองผมได้พูดคุยกับคุณทริศสวัสดิกรผู้จัดการทั่วไปประเทศญี่ปุ่นและอเมริกาถึงสถานการณ์ของผู้โดยสารญี่ปุ่นที่ไปเมืองไทยในช่วงนี้
6: สถานการณ์ตอนนี้การท่องเที่ยวของคนญี่ปุ่นที่ไป
9: เมืองไทยก็คือกับเมืองอื่น

0: เทียบกับปีที่แล้วนะครับคนญี่ปุ่นจากปี2024เนี่ยคนญี่ปุ่นที่ไปเมืองไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะก็ล่าสุดเนี่ยการบินไทยเราฉลองร่วมกับทีมไทยแลนด์นะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยสารไปญี่ปุ่นครบ1 ล้านคนเมื่อเดือนกรกฎาคมก็ถือว่าค่อนข้างมีการพัฒนาไปในทางดีขึ้นครับแต่ถ้าเทียบกับปี2019เนี่ยคือยังไม่ถึงขั้นปี2019ครับผมคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆครับแล้วตอนนี้คือการบินไทยตอนนี้วางญี่ปุ่น
0: จริงการบินไทยตอนนี้เราก็กลับไปบินเกือบจะเท่าปี2019แล้วครับก็เที่ยวบินเราเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะแล้วก็ในโตเกียวเนี่ยเรามีถึง5 ไฟลท์ต่อวันรวมทั้งไรตะเรดาร์นะครับก็คิดว่าถ้าอนาคตมีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากจะเพิ่มเที่ยวบินไปยังโตเกียวมากขึ้นแล้วก็เรายังมองหาเส้นทางรองประเทศญี่ปุ่นด้วยตอนนี้แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ครับอาจจะเป็นความลับนิดนึง
1: นิดหน่อยไม่ได้เลยครับ
0: ก็เดี๋ยวรอสักพักนึงแล้วกันครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมยินดีครับ
2: ในปีนี้นอกจากศิลปินไทยจะมาขึ้นแสดงบนเวทีในงานแล้วนะครับยังมีการจัดคอนเสิร์ตตามสถานที่ต่างๆในช่วงของการจัดงานเทศกาลไทยแล้วก็เป็นเหตุบังเอิญครับที่ทางรายการได้มาพบกับน้องมิลลิหรือดานุภาคณาธีรกุลแร็ปเปอร์สาวชาวไทยที่มาเปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเธอในญี่ปุ่นซึ่งมาเดินเที่ยวในงานจึงได้สอบถามถึงความรู้สึกที่มาเล่นคอนเสิร์ตและอนาคตในตลาดญี่ปุ่น
3: ถามมินลี่หน่อยเมื่อวานนี้มีคอนเสิร์ตไปแล้ว
4: เป
3: ็นยังไงบ้างจ๊ะสำหรับเสียงตอบรับของแฟนๆญี่ปุ่น
4: เป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในชีวิตหนูตอนนี้เลยหนูพูดจริงเพราะว่านี่เป็นแบบ first solo concert ในเจแปนแล้วก็เป็น first solo concert ในชีวิตหนูด้วยค่ะมินลี่ไม่เคยแบบว่ามีคอนเสิร์ตของตัวเองที่เป็นแบบในไลฟ์เฮาส์แล้วก็ขายบัตรเลยนี่เป็นครั้งแรกดีใจมากๆที่ได้มาจัดที่นี่เพราะว่าคนน่ารักมากจริงๆค่ะ
3: แล้วเตรียมอะไรพิเศษมาสำหรับแฟนๆเพลงญี่ปุ่นบ้าง
4: เมื่อวานหนูสปอยเพลงไปประมาณ4 เพลงประมาณ3 เพลง 4 เพลงอะแบบว่าสปอยเยอะสปอยเยอะแล้วว่าสเปเชียลแล้วก็เมื่อวานมีสเปเชียลเกสด้วยคือคุณโซโซมานั่นเองค่ะใช่
3: แล้วการสื่อสารกับแฟนเพลงอะคนญี่ปุ่นเรามีปัญหาไหมเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเรา
4: ไม่ได้แค่บางคำเอาไปจำจำเข้ามา
3: อย่างเช่น
4: นั่นเด็กุเล่ก็ชิมพูดภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนพยายามพูดภาษาไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็คุยภาษาไทยกับหนูก็น่ารักมากๆอะไรเงี้ยหนูก็พยายามแบบ learning some Japanese คุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนเพลงญี่ปุ่นเนี่ยเคยแบบว่าส่งข้อความติดต่อ
4: มีมาตลอดค่ะก็มีหลายคนก็ไปดูเฟสติวัลที่ไทยด้วยแล้วก็แบบคือบางคนอ่ะไปงานแค่แบบงานแบบแฟนมีของมินิด้วยก็มีอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นคนญี่ปุ่นใช
3: ่มินิมีศิลปินคนญี่ปุ่นอะไรที่ชื่นชอบไหมคนไหนที่ชื่นชอบไหม
4: ตำนานของเราอุทาระฮิคารุOh, real artist, bruh. Yo, แบบว่า
3: ได้เคยไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าเคยเจอยัง
4: เคยเจอค่ะเพราะว่าหนูชนะนี่โคเชล่าปีเดียวกัน
3: อ้าวเหรอ
4: ใช่ค่ะเจอโชว์ในของ88ร่วมกัน
3: แล้วได้เข้าไปทักทายเขาไหม
4: ได้ก็ได้คุยกัน
3: เป็นไงบ้างโอ้โห
4: เท่มากแบบว่าแบบ legendary จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าคือแบบว่าโตมากแล้วแต่ว่าก็ยังดูเท่อยู่เลยอย่างเงี้ยตัดผมสั้นเท่มาก
3: แล้วก็มองตลาดของเราในญี่ปุ่นต่อไปยังไงครับจะมีกิจกรรมหรือว่าเพลงของเราที่จะมาในตลาดญี่ปุ่น
4: อัลบั้มใหม่ของมินิที่จะปล่อยเดือนจูนนะคะก็มีฟีเจอริ่งกับศิลปินญี่ปุ่นถึง2 แทร็กด้วยกันเพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลย
3: หิน
4: one female rapper
3: โ
4: คเทกับอีกคนนึงเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเหมือนจะเดาได้เลย
3: น่าต้องรอติดตาม
4: รอติดตามค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ
3: รอใหม่
4: ใช่ค่ะ
3: ครับขอบคุณมาก
4: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวโตชัยมาส
2: เทศกาลไทยยังคงเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นและยังเป็นที่ที่เปิดโอกาสให้คนญี่ปุ่นได้เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะแค่เรื่องอาหารเท่านั้นและยิ่งเวลาผ่านไปดูเหมือนคนญี่ปุ่นมีความสนใจในเรื่องของไทยในเชิงลึกมากขึ้นซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจระหว่าง2 ประเทศได้ดีขึ้นครับและทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงมัตสึริฟีเจอริ่งมัมมี่ดีของ

ศิลปินนากามูระเอมิโดยเนื้อหาส่วนหนึ่งบอกว่าคัมภีร์ในโลกเรากลายเป็นสิ่งต้องห้ามของโลกเธอมนุษย์เราด่ากันง่ายๆแต่ชื่นชมกันยากมากถ้าคิดไม่ลงว่าจะทำตัวอย่างไรดีแล้วก็ปล่อยเสียงกันถ้าคลาดสายตาก็ตั้งใจฟังดีๆในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ